0: มัน forward extra well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ตอนที่3แล้วกับซีรีส์พี่นักวิ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเรื่องราวของการรีคัฟเวอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะหลายคนโฟกัสแต่การฝึกซ้อมแต่ก็ลืมไปว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในช่วงฟื้นตัวด้วยค่ะคือรีคัฟเวอรี่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการนอนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะโอเคต้องนอน 7-9 ชั่วโมงอันนี้ใช่แต่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเพื่อเติมพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อดื่มน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอยืดเหยียดหรือว่าคูลดาวน์กล้ามเนื้อหลังวิ่งและต้องมีการจัดวัน Easy Run หรือว่า Rest Day ลงไปในแผนฝึกซ้อมของเราด้วยนะคะจำไว้ค่ะว่าคนที่พัฒนาเร็วไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักที่สุดแต่คือคนที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะเตรียมตัว Recovery ของเราให้เพียงพอด้วยค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร065 520 7294หรือที่ Facebook KC Clinic

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: มีอันจะกิน .com
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
2: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มล้ำขนาดแต่คนจำบ่ได
3: ้อ๋อยัง

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา9:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับทหารช่างไทยสร้างชื่อเวทีโลกรับเหรียญ UN เชิดชูเกียรติย้ำความเป็นมืออาชีพสนับสนุนภารกิจยูนมิสหลังปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพเซาท์ซูดานอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดที่6หรือไทย HMAC Rotation 6จำนวน202นายรวมกำลังพลหญิง27นายเข้าร่วมพิธีประดับเหรียญสหประชาชาติหรือ United Nation Medal ณ UN Tomping เมืองจูบาสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพภายใต้ภารกิจรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติหรือ UNMISSพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงของยูนมิสและผู้แทนจากหน่วยงานรวมถึงกำลังรักษาสันติภาพจากนานาประเทศเข้าร่วมโดยมีพันโทฮารันเทียนครบผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานผลัดที่6นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีสำหรับกำลังพลไทย HMAC Rotation 6เดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานตั้งแต่วันที่20สิงหาคม2568โดยวางกำลังในพื้นที่เมืองจูบา202นายและเมืองรุมเบก57นายปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนด้านวิศวกรรมและการคุ้มครองกำลังให้แก่ยูนมิสโดยมีผลงานสำคัญได้แก่การปรับปรุงและบำรุงรักษาเส้นทางการส่งกำลังบำรุงหลักการสนับสนุนโครงการขยายท่าอากาศยานนานาชาติจูบารวมถึงการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อภารกิจสหประชาชาตินอกจากนี้กำลังพลไทยยังดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างทหารกับพลเรือนหรือซิมิกทั้งการปรับปรุงสถานศึกษาสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: จ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตฟังดูน้อยแต่ความจริงอาจทำให้หมดตัวได้นะครับดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยอยู่ประมาณ 16% ต่อปีและดอกเบี้ยไม่ได้เริ่มต้นจากวันที่จ่ายขั้นต่ำนะครับแต่จะนับย้อนไปตั้งแต่วันที่รูดซื้อของเลยเพราะทันทีที่จ่ายไม่เต็มจำนวนสิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยทั้งบิลจะหายไปหมดครับและธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ย2ต่อด้วยต่อแรกเนี่ยจากยอดเต็มตั้งแต่วันรูดบัตรต่อที่2จากยอดคงค้างในเดือนถัดไปและนี่คือเหตุผลที่หนี้บัตรเครดิตพอกพูนเร็วจนน่ากลัวแล้วถ้าคุณจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆเงินต้นแทบไม่ลดครับเพราะส่วนใหญ่จะโดนดอกเบี้ยกินก่อนคนที่ติดกับดักนี้มักจะกู้เพิ่มมาโปะครับกลายเป็นหนี้ซ้อนหนี้พูดตรงๆนะครับถ้าหนี้เริ่มพอกจนตามไม่ทันอย่าฝืนแบกไว้คนเดียวครับให้ติดต่อธนาคารขอปรับโครงสร้างหนี้ได้เลยแต่ถ้าค้างไว้นานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคลินิกแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถปรับดอกเบี้ยให้น้อยลงได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: อยากให้ทุกเมนูขายดี
3: ต้องโก
4: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
3: ต้องโก
5: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
3: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่
6: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
7: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
6: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
7: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

Music.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: มีบริการตรวจรักษาทั่วไป Line @mr.clinic
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: Sim Assign MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับสท.เปิดศูนย์รับคำร้องตรวจสอบคะแนนสอบท้องถิ่นผู้ที่ไม่มีรายชื่อในบัญชีใหม่ยื่นได้ระหว่างวันที่13-31 สิงหาคมนี้ทั้งส่วนกลางและสำนักงานท้องถิ่นทั่วประเทศมุ่งโปร่งใสตรวจสอบได้ขณะที่น้ำมันดิบทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนักลงทุนจับตาการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านและประเทศตัวกลางฟื้นการขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.กระทรวงมหาดไทยจะตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปีพ.ศ.2568ซึ่งประกาศเมื่อวันที่7 สิงหาคม 2569ที่ผ่านมาเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบโดยผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้สามารถยื่นคำร้องขอดูคะแนนได้ที่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือยื่นคำร้องผ่านสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดเปิดรับคำร้องระหว่างวันที่13-31 สิงหาคม 2569ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา8:30 น.ถึงเวลา16:30 น.โดยผู้ยื่นคำร้องต้องดำเนินการด้วยตนเองพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหากไม่สามารถมายื่นคำร้องได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจทางนี้การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้สามารถตรวจสอบคะแนนสอบของตนเองได้อย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อการที่สถานการณ์น้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนักลงทุนจับตาการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านและประเทศตัวกลางฟื้นฟูการขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่5ท่ามกลางการจับตาของนักลงทุนต่อความพยายามบรรลุข้อตกลงเพื่อฟื้นฟูการขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยน้ำมันดิบเวสเท็กซัสหรือ WTI งวดส่งมอบเดือนกันยายนชาววันพุธที่12สิงหาคมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 มาอยู่ที่$83.48ต่อบาร์เรลหลังจากราคาปรับเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ11ในช่วง4วันก่อนหน้าขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์งวดส่งมอบเดือนตุลาคมปิดที่$88.91ต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ปัจจัยสำคัญที่ตลาดจับตาคือความคืบหน้าการเจรจาเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปากีสถานเปิดเผยว่าสหรัฐและอิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงบางอย่างขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ระบุว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานมีความคืบหน้าเข้าสู่ขั้นสูงอย่างไรก็ตามความตึงเครียดในภูมิภาคยังคงอยู่ในระดับสูงทำให้ตลาดน้ำมันยังคงมีความผันผวนโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกาหรือ API รายงานว่าสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น 9.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งหากได้รับการยืนยันจากข้อมูลทางการจะเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ขณะเดียวกันนักลงทุนยังติดตามรายงานตลาดน้ำมันประจำเดือนจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศและกลุ่มโอเปกซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญต่อทิศทางราคาน้ำมันในระยะต่อไปติดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
10: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนทานหน่อไม้สดอันตรายถึงชีวิตเนื่องจากหน่อไม้สดมีสารไซยาไนด์ตามธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยควรต้มหน่อไม้สดในน้ำเดือดอย่างน้อย10นาทีขึ้นไปหรือจนสุกทั่วทั้งหมดเพราะสามารถช่วยลดปริมาณไซยาไนด์ได้กว่า 90% ซึ่งอยู่ในปริมาณที่ปลอดภัยต่อการบริโภคทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: out of it.
1: Mum Forward Extra. Happy Family Time.
2: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องรู้เมื่อนอนในห้องแอร์ทำอย่างไรป้องกันจมูกแห้งผิวแห้ง 1. เพิ่มความชื้นในห้องนอนใช้เครื่องเพิ่มความชื้นหรือ humidifier หรือวางถ้วยน้ำหรือถังน้ำเล็กๆในห้องนะคะจะช่วยให้ความชื้นในอากาศลดปัญหาจมูกแห้งและผิวแห้งได้ 2. ดูแลจมูกค่ะการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือน้ำเกลือล้างจมูกก่อนและหลังตื่นนอนนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุโพรงจมูกลดอาการจมูกแห้งระคายเคือง 3. ดูแลผิวค่ะใช้ครีมบำรุงผิวที่เน้นให้ความชุ่มชื้นก่อนนอนค่ะโดยเฉพาะบริเวณผิวที่แห้งง่ายเช่นใบหน้ามือและขาเลือกครีมที่ปราศจากน้ำหอมและสารก่อการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างวันค่ะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นด้วยเพราะจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น 4. การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมค่ะตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่เย็นจนเกินไปนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวและควรปิดเป็นระยะนะคะเพื่อให้ได้รับอากาศจากภายนอกบ้างเพียงแค่นี้นะคะคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศก็สบายตัวแล้วค่ะ
1: Mum Forward Extra. Happy Family Time.
2: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

หมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรอนคอนบุรีครับหุ้นสหรัฐปิดบวก S&P 500ทำสถิติสูงสุดรับเงินเฟ้อชะลอตัวหนุนความหวังเฟดคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้ากันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดการซื้อขายวันนี้โดยดัชนี S&P 500ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นตามกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ช่วยคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนด้านดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 53,839.99 จุดเพิ่มขึ้น 69.72 จุดหรือ 0.13% ขณะที่ S&P 500ปิดที่ 7,798.99 จุดเพิ่มขึ้น 50.49 จุดหรือ 0.65% และ Nasdaq ปิดที่ 26,803.03 จุดเพิ่มขึ้น 214.54 จุดหรือ 0.81% ด้านกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานราคาดัชนีผู้ผลิตเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนชะลอลง 5.5% ในเดือนมิถุนายนและต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 4.9%ส่วนดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐานเพิ่มขึ้น 4.2% สอดคล้องกับการคาดการณ์ทางนี้ข้อมูลเงินเฟ้อที่ชะลอตัวประกอบกับดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมที่ออกมาก่อนหน้านี้สร้างความหวังนักลงทุนว่าเฟดอาจคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน2569นอกจากนี้แรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและราคาน้ำมันที่ชะลอตัวยังช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง750บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 68,800 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 67,800 บาทขายออกบาทละ 68,000 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 66,446 บาท28สตางค์ขายออกบาทละ 68,800 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง750บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีได้เรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเส้นทางเดอะโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ลมใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: กระแสการวิ่งกำลังมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงมีเรื่องราวมาเตือนนักวิ่งมือใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะการเจ็บแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะอาจจะหมายถึงปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเจ็บหน้าเข่าเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาทำงานไม่สมดุลเจ็บหน้าแข้งก็อาจจะเป็นที่ชินสปลินท์นะคะเจ็บส้นเท้าหรือฝ่าเท้าอาจจะเกี่ยวกับพังผืดฝ่าเท้าอักเสบส่วนการเจ็บเอ็นร้อยหวายมักเกิดจากกล้ามเนื้อน่องตึงหรือว่าโหลดการซ้อมมากเกินค่ะถ้าเรายังฝืนวิ่งต่ออาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บต่อเนื่องเกิน 2-3 วันหรือว่าวิ่งแล้วเจ็บทุกครั้งควรจะลดการซ้อมลงนะคะแล้วก็ปรึกษานักกายภาพหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพราะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่สาเหตุไม่ใช่การฝืนวิ่งต่อไปอยากจะเป็นพี่นักวิ่งต้องรู้ไว้ค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: Facebook B&T Make Home
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตือ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Now we support Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ศิลปินมาแรงนะครับสำหรับเชน่าสปีโรและนี่คือ Die on This Hill นะครับแหมเป็นศิลปินที่เสียงดีน่าจับตามองมากๆเลยนะครับสวัสดีทักทายชาวมันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88ด้วยนะฮะกับเจภัสวัตครับในช่วงเวลาของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กช่วงกลางวันเราอยู่ด้วยกันนะครับครึ่งชั่วโมงฮะมาพร้อมกับข่าวคราวช่วงนี้จะไปไหนมาไหนขับรถระมัดระวังนะฮะฝนตกหนักกันตลอดเลยแล้วก็รัฐบาลออกมาเตือนด้วยนะครับล่าสุด4จังหวัดที่เขาเน้นชื่อมาเลยนะฮะเจอฝนถล่มตกหนักยาวติดกันนับสัปดาห์คือมันจะเป็นแบบนี้ยาวไปจนถึงวันที่16ก็คือวันอาทิตย์นี้เลยนะครับเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแล้วก็น่านอาจเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางใดๆของคุณก็เดินทางกันอย่างมีสติแล้วก็ระมัดระวังในการขับรถกันด้วยนะครับ

คือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเรา

0: ช็ค Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052 004 699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร065 520 7294หรือที่เฟซBook KC Clinic

0: ิมพ์แอดสาย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีต้อนรับทูตนิวซีแลนด์ผสานความร่วมมือตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนเป็น3เท่าพร้อมเตรียมเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางเลลินซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยในโอกาสเข้ารับหน้าที่พร้อมหารือแนวทางต่อยอดความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีการศึกษาและการท่องเที่ยวด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในปีนี้เป็นวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะที่เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์สำคัญในประเทศไทยและเหตุกราดยิงในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรีนอกจากนี้เอกอัครราชทูตยังกล่าวด้วยว่านายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์พร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยและคณะในการเดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้และเชื่อมั่นว่าการเยือนในครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด้านการค้าระหว่างประเทศที่ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าเป็น3เท่าภายในปี2588พร้อมผลักดันในการใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยนิวซีแลนด์ให้มากขึ้นทั้งนี้การเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้ถือเป็นการเยือนระดับนายกรัฐมนตรีของไทยครั้งแรกในรอบ13ปีพร้อมเตรียมยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีการศึกษาและการท่องเที่ยวสร้างโอกาสและประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่ทั้ง2ประเทศอย่างยั่งยืนมาต่อกันที่กองทัพเรือกำหนดซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569ณวัดอรุณราชวรารามหกพฤศจิกายน2569กองทัพเรือกำหนดการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีกำหนดการซ้อมย่อยในเดือนสิงหาคมนี้ในวันที่17 20และ27สิงหาคม69สำหรับการซ้อมใหญ่จะมีขึ้น2ครั้งในเดือนตุลาคมในวันที่21และ28ตุลาคม69ก่อนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้ทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ช่วงสะพานกรุงธนบุรีถึงวัดอรุณราชวรารามและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
9: กระทรวงมหาดไทยเตือนภัยประชาชนชู2นิ้วในภาพถ่ายอาจถูกมิจฉาชีพนำลายนิ้วมือไปสร้างข้อมูลเท็จเพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่เห็นลายนิ้วมือได้ชัดเจนและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรู้ทันทุกเรื่องเตือนภัยไปกับ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Megahertz มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Turn it on
1: Oh yeah
0: And let the hits keep rolling Mum Forward Extra

0: Money Forward Extra Smart Money
1: ใครเคยได้เงินปันผลจากหุ้นบ้างครับรู้ไหมครับว่ามีเงินอีกก้อนที่สัมภาระคืนให้ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยขอคืนสักบาทสาเหตุคือปันผลก้อนนั้นจะโดนหักภาษีซ้ำ2รอบครับสมมุติว่าบริษัทได้กำไร1ล้านบาทรอบแรกเนี่ยจะโดนภาษีนิติบุคคลไป 200,000 บาทเหลือจ่ายปันผลอีก 800,000 บาทรอบที่2ก็จะโดนหักภาษีณที่จ่ายอีก 80,000 บาทครับกำไรก้อนเดียวกันแท้ๆแต่โดนตัดถึง2รอบรัฐก็เลยเปิดช่องให้ขอคืนได้ครับหลักการมี3ข้อ1บริษัทที่เราถือหุ้นเนี่ยจะต้องเสียภาษีจริงๆยิ่งเสียเยอะเรายิ่งได้คืนเยอะนะครับ2คือฐานภาษีส่วนตัวถ้าเรายิ่งมีฐานภาษีต่ำยิ่งคุ้มนะครับและสุดท้ายก็คือเราจะต้องเอาปันผลทุกตัวมารวมกันแล้วก็ยื่นด้วยกันนะครับเลือกยื่นเฉพาะตัวที่คุ้มอย่างเดียวไม่ได้ครับปันผลที่คุณได้ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ทันนะครับแต่ปีนี้ลองคำนวณดูใหม่และขอยื่นคืนดูนะครับ
0: Money Forward Extra Smart Money

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: www.miantakin.com
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
2: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับมาอัปเดตสถานการณ์น้ำโขงหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งล่าสุดส่งผลกระทบแล้ว3อำเภอขณะที่จังหวัดสั่งติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมากรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon ซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีล่าสุดน้ำโขงหนุนสูงประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว3อำเภอขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนติดตามรายละเอียดได้จากผู้สื่อข่าวครับ
4: จากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้นเบื้องต้นน้ำในแม่น้ำโขงได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงของจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว3อำเภอได้แก่อำเภอโขงเจียมในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่านและบ้านห้วยไผ่หมู่ที่2ตำบลห้วยไผ่น้ำท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางประชาชนเดือดร้อน3ครัวเรือนได้อพยพไปยังที่พักชั่วคราวที่เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมขณะที่อำเภอเขมราชได้รับผลกระทบ2ตำบลคือตำบลเขมราชและตำบลนาแวงประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อพยพไปพักที่บ้านญาติและในพื้นที่อำเภอโพไซจำนวน2ตำบลคือตำบลสำโรงและตำบลเหล่างามน้ำได้ท่วมถนนและสะพานบางเส้นทางส่วนพื้นที่การเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายด้านนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงในส่วนของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อาทิหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงได้จัดตั้งหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนโดยมีการบูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลเขมราชและโรงพยาบาลเขมราชในการลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์อุทกภัยพร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและยาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์รวมถึงให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์ระดับน้ำการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดพันจ่าเอกวุฒิกุลโกจันทร์ศรีทีมข่าวกองทัพเรือสทร.9อุบลราชธานีรายงาน
3: และมาต่อกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนวันนี้ไทยมีฝนตกหนักภาคตะวันออกฝนตกหนักมากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดขอให้ประชาชนระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารสระบุรีกาญจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ 1. เนื้อสัมผัสค่ะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป 2. ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทั้งแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: านธีรธรรมวังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

music.

0: and we'll be right back with more hits.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: ิมแอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับนายกรัฐมนตรีหารือปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐสานต่อสัมพันธ์193ปีตอกย้ำพันธมิตรสำคัญในภูมิภาคผนึกกำลังปราบอาชญากรรมข้ามชาติเดินหน้าความมั่นคงยุคใหม่รับมือความท้าทายแห่งอนาคตสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
9: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
10: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
9: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
10: ฮีโร่เซฟเวิลด
9: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าชัด
10: ๆวายฮีโร่เซฟ
11: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเอลบริดโคบี้ปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่แน่นแฟ้นและเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงให้สอดรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงเป็นหนึ่งในเสาหลักของความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่มีมายาวนานถึง193ปีพร้อมยืนยันว่าไทยไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมมาเป็นเงื่อนไขต่อรองด้านการค้าโดยประเด็นการค้าและความมั่นคงดำเนินการแยกจากกันบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกันและผ่านกลไกที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามและความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ควบคู่กับการพัฒนาความทันสมัยของกองทัพและต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าไทยเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐพร้อมแสดงความมุ่งมั่นเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อรับมือสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่วนประเด็นหารือการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างไทยและสหรัฐนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลไทยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและสกัดอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคสำหรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สำหรับบทบาทสนับสนุนการคลี่คลายสถานการณ์พร้อมย้ำว่าไทยยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศการแก้ไขปัญหาโดยสันติผ่านกลไกทวิภาคีและการปฏิบัติตามข้อตกลงกัวลาลัมเปอร์ขณะเดียวกันไทยก็พร้อมเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐโดยเร็วเดินหน้าสานต่อความเป็นพันธมิตรไทยสหรัฐให้เข้มแข็งเพื่อประโยชน์ของประชาชนและเสริมสร้างสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
12: สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังเพจที่พักปลอมที่กำลังระบาดบนโซเชียลในขณะนี้โดยกลุ่มมิจฉาชีพมักสร้างเพจให้ดูเหมือนของจริงทั้งการใช้รูปภาพและข้อมูลจากที่พักจริงพร้อมเสนอราคาและโปรโมชั่นที่ถูกผิดปกติเช่นที่พักหรูราคาต่ำหรือโปรเร่งด่วนที่กดดันให้รีบตัดสินใจผู้เสียหายมักถูกเร่งรัดด้วยคำอ้างว่าที่พักเต็มวัยทำให้หลายคนรีบโอนเงินมัดจำหรือบางรายโอนเต็มจำนวนโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบส่งผลให้สูญเสียเงินและข้อมูลส่วนบุคคลให้กับกลุ่มมิจฉาชีพโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแนะนำให้ประชาชน ตรวจสอบเพจที่พักทุกครั้งก่อนทำการจองไม่หลงเชื่อราคาและโปรโมชั่นที่ดีเกินจริงและไม่รีบโอนเงินจนกว่าจะตรวจสอบข้อมูลแน่ชัดทั้งจากเว็บไซต์ทางการรีวิวจากผู้ใช้จริงหรือสอบถามโดยตรงกับที่พักและขอย้ำว่าการตรวจสอบให้ละเอียดและไม่โอนเงินก่อนมั่นใจเป็นวิธีป้องกันความเสียหายที่ดีที่สุดช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกจากเพจปลอมที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงท่องเที่ยวนี้และทั้งหมดนี้คือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Run Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ตอนที่3แล้วกับซีรีส์พี่นักวิ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเรื่องราวของการรีคัฟเวอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะหลายคนโฟกัสแต่การฝึกซ้อมแต่ก็ลืมไปว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในช่วงฟื้นตัวด้วยค่ะคือรีคัฟเวอรี่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการนอนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะโอเคต้องนอน 7-9 ชั่วโมงอันนี้ใช่แต่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเพื่อเติมพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อดื่มน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอยืดเหยียดหรือว่าคูลดาวน์กล้ามเนื้อหลังวิ่งและต้องมีการจัดวัน Easy Run หรือว่า Rest Day ลงไปในแผนฝึกซ้อมของเราด้วยนะคะจำไว้ค่ะว่าคนที่พัฒนาเร็วไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักที่สุดแต่คือคนที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะเตรียมตัว Recovery ของเราให้เพียงพอด้วยค่ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: ากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 16:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีสั่งผู้ว่าตำรวจจับมือเป็นทีมเดียวเร่งแก้ก้าวปัญหาความมั่นคงย้ำใช้ข้อมูลเดียวกันเดินหน้าปราบอาวุธปืนและยาเสพติดในกรอบ90วันอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกคันด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
7: Greater Carbon 2สีเทา
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1โดยมีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและตำรวจภูธรภาค1 2และ7เข้าร่วมโดยในการประชุมนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ฝ่ายปกครองและตำรวจทำงานเป็นทีมเดียวกันเพื่อรับมือปัญหาความมั่นคง9ด้านได้แก่การบุกรุกที่ดินอาชญากรรมไซเบอร์นอมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลและกลุ่มอันธพาลหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมสั่งให้ใช้ข้อมูลเดียวกันหรือ One Data เพื่อให้การทำงานในพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและป้องกันปัญหาก่อนเกิดเหตุโดยกำหนดกรอบการทำงาน90วันพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้เร่งแก้ปัญหาอาวุธปืนและยาเสพติดโดยให้ตำรวจและฝ่ายปกครองร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นอย่างเข้มข้นเน้นจับกลุ่มผู้พกพาอาวุธปืนผิดกฎหมายพร้อมเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงต่อการต่อสู้ขัดขืนของผู้ถูกตรวจค้นนายกรัฐมนตรียังระบุว่าปัจจุบันรัฐบาลอยู่ระหว่างมอบหมายให้นายปกรณ์นิลพันธ์รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายจัดทำร่างกฎหมายอาวุธปืนฉบับใหม่เพื่อยกระดับการควบคุมอาวุธปืนในประเทศมาต่อกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำสหรัฐเจาะขึ้นภาษีโดรนนำเข้าสูงสุด 100% อ้างเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาตินายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศเตรียมปรับขึ้นภาษีนำเข้าโดรนและชิ้นส่วนจากต่างประเทศโดยกำหนดอัตราสูงสุดถึง 100% สำหรับโดรนบางชนิดที่มีขนาดหรือขีดความสามารถและอาจกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติและกำหนดภาษีโดรนขนาดเล็ก25%ขณะที่โดรนและชิ้นส่วนจากสหภาพยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีใต้สวิตเซอร์แลนด์และไต้หวันอยู่ที่15%ส่วนจากสหราชอาณาจักร10%โดยสินค้ากลุ่มอ่อนไหวจะเริ่มมีผลภายใน21วันหลังประธานาธิบดีลงนามส่วนชิ้นส่วนทั่วไปจะเริ่มจัดเก็บภาษีหลัง180วันรัฐบาลสหรัฐระบุว่าการขึ้นภาษีมีเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศหลังพบผู้ผลิตในประเทศยังผลิตโดรนและชิ้นส่วนได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการด้านความมั่นคงปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:22 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:42 น.ที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:52 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:05 น.ที่อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:38 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:05 น. จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:43 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:20 น.และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:41 น.และขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:05 น.ครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เงิน100บาทซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้แล้วนะครับวันนี้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังคิดว่าต้องมีเงินเป็นแสนถึงจะซื้อได้เดือนนี้กระทรวงการคลังเนี่ยเปิดซื้อขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออม Plus นะครับผ่านแอปเป๋าตังที่ทุกคนมีอยู่แล้วเป็นพันธบัตรรัฐบาลมั่นคงกว่าหุ้นกู้เอกชนแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนมีทั้งรุ่น3ปีที่ให้ดอกเบี้ย 1.8% หรือรุ่น10ปีที่ให้ดอกเบี้ย 2.8% ซึ่งสูงกว่าฝากประจำทั่วไปพอสมควรครับแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยรู้ยิ่งกว่าก็คือเรื่องของสภาพคล่องซึ่งก็จะแตกต่างจากฝากประจำเพราะการฝากประจำถอนก่อนกำหนดเนี่ยเราจะเสียแค่ดอกเบี้ยแต่เงินต้นเนี่ยได้คืนเต็มแน่นอนพันธบัตรตัวนี้ต่างออกไปนะครับถ้าขายคืนก่อนครบผ่านตลาดรองเนี่ยราคาที่ขายได้จะขึ้นอยู่กับดอกเบี้ยในตลาดตอนนั้นถ้าดอกเบี้ยตลาดขึ้นสูงกว่าตอนที่ซื้อคนที่ซื้อต่อก็จะจ่ายให้เราน้อยลงเท่ากับว่าเราอาจจะขาดทุนเงินต้นได้ไม่ใช่แค่เสียดอกเบี้ยเฉยๆแบบฝากประจำดังนั้นก่อนซื้อพันธบัตรเนี่ยพิจารณาเรื่องของระยะเวลาและเงินเนี่ยก็ควรเป็นเงินออมไม่ใช่เงินฉุกเฉิน
0: Man Forward Extra Smart Money

0: ชิแจเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแก

0: We'll be right back with more hits.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: www.mymac.com
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: 0818-242-8888
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา17:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกรมเจ้าท่าประกาศคุมเข้มการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยในวันที่17 20และ27สิงหาคมนี้เพื่อทำการฝึกซ้อมรูปขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กรมเจ้าท่าประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะเพื่อรองรับการฝึกซ้อมรูปขบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยกำหนดฝึกซ้อมย่อยในวันที่17 20และ27สิงหาคม2569ช่วงสะพานกรุงธนบุรีถึงสะพานสังฮีถึงสะพานพระปกเกล้ารอบเช้าตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนกว่าจะแล้วเสร็จโดยขอความร่วมมือเรือเดินทะเลเรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ควบคุมส่วนช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จขอความร่วมมือเรือทุกชนิดหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่เรือด่วนเจ้าพระยาด้านเหนือสามารถรับส่งผู้โดยสารตั้งแต่ท่าเรือพายัพขึ้นไปและด้านใต้ตั้งแต่ท่าเรือราชวงศ์ลงไปส่วนเรือไฟฟ้าเรือข้ามฟากท่าวังหลังท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวัดระฆังโคสิตารามให้บริการรับส่งผู้โดยสารได้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลา 12:30 น.ส่วนเรือข้ามฟากท่าเตียนให้บริการได้ถึงเวลา 15:00 น.ขณะที่คลองบางกอกน้อยช่วงปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามห้ามเรือทุกชนิดผ่านพื้นที่ควบคุมตั้งแต่เวลา 12:30 น.จนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จทั้งนี้กรมเจ้าท่าขอให้ผู้ประกอบกิจการเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่500ถึง 5,000 บาทและกรมเจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือได้ไม่เกิน6เดือนตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลทำให้พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางจึงขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังดูในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกครับจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและตราดและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-5 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตห่างฝั่ง5ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตและที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันครับจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยเฉพาะจังหวัดระนองและพังงากับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-6 ฟุตและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังปอนคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แพ้หรือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

0: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
1: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
0: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
2: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: พิมพ์แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: จากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 นจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพวางระบบคุ้มครองนักเรียนครูและบุคลากรสู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืนอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon ซองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
5: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพมุ่งสร้างกลไกดูแลความปลอดภัยที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อคุ้มครองนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยวางเป้าหมายผลักดันให้มีกลไกรองรับในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพื่อให้การคุ้มครองดำเนินไปอย่างมั่นคงแม้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือผู้บริหารโดยกรอบการดำเนินงานสำคัญ4ด้านได้แก่ระบบยืนยันตัวตนผู้แจ้งเหตุควบคู่สายด่วนสำหรับกรณีฉุกเฉินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA และยกระดับ Cyber Security การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร้รอยต่อและการบูรณาการช่องทางรับเรื่องผ่าน Super App Edu Plus รวมกับ Taffy Fondo Taffy Edu และ SoSafe ไว้ภายใต้ระบบเดียวพร้อมรองรับ Digital ID และในระยะเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการได้นำระบบ Taffy Edu มาใช้รับเรื่องร้องเรียนแล้วพร้อมเตรียมอบรมออนไลน์เจ้าหน้าที่ศูนย์ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถรับเรื่องและเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีทั้งนี้ศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพกระทรวงศึกษาธิการมุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่เข้าถึงได้จริงคุ้มครองทุกสิทธิ์และยกระดับความปลอดภัยทางการศึกษาอย่างมั่นคงและยั่งยืนและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
6: สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังเพจที่พักปลอมที่กำลังระบาดบนโซเชียลในขณะนี้โดยกลุ่มมิจฉาชีพมักสร้างเพจให้ดูเหมือนของจริงทั้งการใช้รูปภาพและข้อมูลจากที่พักจริงพร้อมเสนอราคาและโปรโมชั่นที่ถูกผิดปกติเช่นที่พักหรูราคาต่ำหรือโปรเร่งด่วนที่กดดันให้รีบตัดสินใจผู้เสียหายมักถูกเร่งรัดด้วยคำอ้างว่าที่พักเต็มวัยทำให้หลายคนรีบโอนเงินมัดจำหรือบางรายโอนเต็มจำนวนโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบส่งผลให้สูญเสียเงินและข้อมูลส่วนบุคคลให้กับกลุ่มมิจฉาชีพโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบเพจที่พักทุกครั้งก่อนทำการจองไม่หลงเชื่อราคาและโปรโมชั่นที่ดีเกินจริงและไม่รีบโอนเงินจนกว่าจะตรวจสอบข้อมูลแน่ชัดทั้งจากเว็บไซต์ทางการรีวิวจากผู้ใช้จริงหรือสอบถามโดยตรงกับที่พักและขอย้ำว่าการตรวจสอบให้ละเอียดและไม่โอนเงินก่อนมั่นใจเป็นวิธีป้องกันความเสียหายที่ดีที่สุดช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกจากเพจปลอมที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงท่องเที่ยวนี้และทั้งหมดนี้คือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: สียงจำกัด
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
2: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

อีกสัปดาห์หนึ่ง7วันข้างหน้านะครับ Maroon 5ก็จะเปิดขายบัตรแล้วนะครับจะมาเมืองไทย9กุมภาพันธ์นี้นะครับ Impact Arena เมืองทองธานีไม่รู้ว่ามีใครที่เป็นแฟนคลับของพวกเขาบินจากเชียงใหม่ไปดูกันที่กรุงเทพหรือเปล่านะฮะยังไงฝากดูด้วยนะครับ Beautiful Mistakes นะครับ Maroon 5 featuring กับ Meganตีสเตเลียนนั่นเองนะครับทักทายกันในช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์นะครับเย็นๆนะฮะจันทร์ถึงศุกร์อยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตร2ชั่วโมงครึ่งนะครับ6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งผ่านไปกับหลากหลายเพลงด้วยนะครับทั้งงานจาก Taylor Swift มี Sweetie กับ Twice นะครับ Superstars Coldplay อย่างงี้อ่ะช่วยกันเลือกช่วยกันจัดมาได้เพราะว่าเจมาดูแลเพลงให้ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเดินทางกลับบ้านไปพร้อมๆกันเลยละกันนะฮะเพลงไหนที่โดนใจระหว่างกลับบ้านบอกกันได้ทาง LINE @manforward พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงนะครับเหมือนเพลงเนี้ยส่งคุณกลับบ้านนะครับ Walk Me Home จาก Mandy Moore

0: ไม่รู้คุณผู้ฟังเป็นไหมนะบางทีไปเจอเพื่อนเนี่ยยังคุยกับเพื่อนเลยบอกว่าเด็กๆสมัยนี้เขาดูแบบหน้าตาดีเนาะหมายถึงเขาดูแลตัวเองดีด้วยมั้งสมัยเรามันก็แบบเหมือนไม่ค่อยมีการดูแลตัวเองขนาดนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะมาพลาดโดยไม่ดูแลตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมคุณผู้ฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองหน้าไม่ค่อยใสเลยช่วงนี้ไม่ดูแลตัวเองเลยก็ไม่ได้ด้วยนะไม่อยากให้คุณเสียความมั่นใจไปเงียบๆนะฮะวันนี้ทางดร.น้ำหวานครับเขามีโปรแกรมโคเรียไบรท์นะครับมาช่วยเปลี่ยนความมั่นใจของคุณช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะครับสว่างใสแบบไม่ต้องง้อฟิลเตอร์เลยมูลค่า 2,500 บาทมาแจกชาวมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้ากัน3รางวัลด้วยกันง่ายๆเลยนะครับอยากหน้าใสอยากดูแลตัวเองนะครับมาโปรแกรมโคเรียไบรท์ของดร.น้ำหวานไปใช้นะครับโดยการพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยดร.น้ำหวานส่งมาที่ LINE @manforward ครับเราต้องดูแลตัวเองแล้วนะเราจะย้ำอยู่กับที่ไม่ได้เด็กรุ่นใหม่เขาไล่หลังกันมาแล้วอันนี้บอกในฐานะของคนที่รุ่นเดียวกันนะส่วนใครดูแลสม่ำเสมอไปแล้วก็ดูแลต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับย้ำอีกทีพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยดร.น้ำหวานส่งมาที่ LINE @manforward นะครับ
1: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิ้งใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: กระแสการวิ่งกำลังมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงมีเรื่องราวมาเตือนนักวิ่งมือใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะการเจ็บแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะอาจจะหมายถึงปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเจ็บหน้าเข่าเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาทำงานไม่สมดุลเจ็บหน้าแข้งก็อาจจะเป็นที่ชินสปลินนะคะเจ็บส้นเท้าหรือฝ่าเท้าอาจจะเกี่ยวกับพังผืดฝ่าเท้าอักเสบส่วนการเจ็บเอ็นร้อยหวายมักเกิดจากกล้ามเนื้อน่องตึงหรือว่าโหลดการซ้อมมากเกินค่ะถ้าเรายังฝืนวิ่งต่ออาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บต่อเนื่องเกิน 2-3 วันหรือว่าวิ่งแล้วเจ็บทุกครั้งควรจะลดการซ้อมลงนะคะแล้วก็ปรึกษานักกายภาพหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพราะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่สาเหตุไม่ใช่การฝืนวิ่งต่อไปอยากจะเป็นพี่นักวิ่งต้องรู้ไว้ค่ะ
1: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ถ้าเกิดว่ามีเด็กๆอยู่บนรถนี่น่าจะร้องกันลั่นรถเลยทีเดียวนะครับโกลเด้นงานจากฮันทริกส์นั่นเองนะครับปิดท้ายการชั่วโมงแรกของเจพัสวัตที่มันฟอร์ดเอ็กซ์ดรายเฟม88นะครับคลื่นลูกใหม่คอนเน็กเนาะหมดเวลาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวยังไงฟังข่าวต้นชั่วโมงฟังรายการจากทางสถานีตอนทุ่มถึงทุ่มครึ่งนะครับส่วนใครอยากฟังเพลงเนี่ยต้องคลิกมาออนไลน์นะครับ live.munforwardextra.com ฟังเพลงกันต่อHarry Styles นะครับกับ As It Was Sabrina Carpenter นะครับกับ Busy Woman แล้วก็ที่รักคนล่าสุดของใครหลายคน Sienna Spiro นะครับกับ Material Lover มาฟังกันต่อที่มัน Forward Extra FM 88นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra
3: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังอะ
2: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมายแล้วคุ้มสะใจแบบ
3: โอ้ my god
2: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยมายคุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย mybynt.com
0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: Jamkan. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

Why Thoughts นะครับงานจาก DJ Khaled Featuring กับ Rihanna นั่นเองนะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะครับใครที่เป็นแฟนๆของ Troye Sivan นะครับมีการปล่อยทีซองทีเซอร์ออกมานะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เลยนะฮะซิงเกิลน่าจะชื่อว่า She's The Best นะครับเขามาปล่อยใน Instagram นะครับเดี๋ยวคงจะได้ฟังแล้วก็ได้ดู MV กันเร็วๆนี้ด้วยสำหรับหนุ่ม Troye Sivan นะฮะตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่า Maroon 5กับงานใหม่ของพวกเขานะครับและนี่คือ Heroin นั่นเองครับที่มัน Forward Extra FM 88คุณอยู่กับเจภัสวัตนะครับ

0: มีคนส่งข้อความมาทาง LINE @manforward นะครับอย่าลืมส่งข้อความมาทางนี้เนี่ยต้องพิมพ์88ก่อนแล้วก็ตามด้วยข้อความนะครับถึงจะมาถึงเจกับ manforward extra ด้วยนะฮะบอกว่าเหนื่อยจังเลยขอ bad day จาก Daniel Powter นะครับเป็นวันเหนื่อยๆยังไงส่งกำลังใจให้ละกันนะครับเดี๋ยวก็จะได้พักสำหรับวันหยุดเสาร์อาทิตย์กันแล้วนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงกันชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อนะฮะจะได้เสริมพลังเข้าไปนะจัดให้คึกคักนิดนึงนะครับซูเปอร์ลอลลี่งานจากเบเน่แล้วก็กัชเดบัตันนะครับบอนอเกนนะครับลิซ่าโดจาแคทแล้วก็เรงานจากมาร์คัมชอนนะครับกับเอียริงฮะมาฟังได้ที่มัน forward extra fm 88นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน forward extra
2: stay with us and we'll be right back with more hits
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่Facebook เชียงใหม่20
4: เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
5: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
4: ตกเป็นเหยื่อโทร1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชีพโทร
6: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
7: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มล้ำขนาดแต่คนจำบ่ได
8: ้อ๋อยัง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการมัคควานอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลจากนั้นเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการผาหลวงอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องอธิปไตยของชาติและดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนและเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการยานพัฒน์อำเภอกันทรลักษณ์ซึ่งได้ตั้งชื่อฐานเพื่อเชิดชูเกียรติความกล้าหาญของพลทหารยานพัฒน์โคตรสาขาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงบ่ายเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการเนิน225อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมกับเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ณฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้รับทราบยังความปลื้มปีติแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้ในโอกาสนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณกองบัญชาการกองกำลังสุรนารีโดยให้ทุกหน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์และปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบและไม่ประมาทตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ตลอดจนกำลังพลให้มีความพร้อมสามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีควบคู่กับการดูแลสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เส้นโซดาช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เส้นโซดา
0: เปลี่ยนเลย
3: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่14ถึง17สิงหาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่วนในช่วงวันที่18ถึง20สิงหาคม2569ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในช่วงวันที่14ถึง18สิงหาคม2569คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่19ถึง20สิงหาคม2569คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Chamkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

Stop and Stand นะครับงานจาก One Republic นะครับในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับเจภัสวัตกับช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect ที่มัน Forward Extra FM 88ด้วยตอนนี้จะแนะนำหนึ่งเพลงใหม่จากศิลปินใหม่นะครับอายุเพียงแค่22ปีนะฮะเป็นชาวอเมริกันครับแล้วเขาก็แต่งเพลงแบบนี้แหละอุ้ยเดี๋ยวนี้เด็กก็แจ้งเกิดกันง่ายๆเลยนะครับผู้ชายคนนี้ชื่อมาลคัมทอดนะครับแล้วก็เพลงนี้ชื่อว่า Earrings อยากให้ฟังกันเพราะว่าเป็นเพลง Pop R&B ที่ค่อนข้างติดหูมากๆเลยนะครับลองไปฟังกันดูนะเผื่อชอบแล้วขอกันได้ที่นี่ด้วยนะ

0: เดี๋ยวใครที่ขอเพลง Justin Bieber มากับ Beauty and the Beast นะครับรอฟังกันด้วย Fifth Harmony กับ Worth It นะครับรวมไปถึงงานจาก Marshmello แล้วก็ Billie Eilish อีกต่างหากอุ๊ยเพลงดีๆที่มันฟูด Extra นี่เยอะมากเลยนะครับขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันกับเจด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้จริงๆก็เจอกัน7วันเลยนะสำหรับมันฟูด Extra ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยยังไงส่งข้อความมาขอเพลงพูดคุยกันได้ผ่านทาง LINE @manforward แต่ว่าพิมพ์88ให้หน่อยนะครับจะได้รู้ว่าส่งมาที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าของเราด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับมีความสุขมากๆกับเสาร์อาทิตย์นะบ๊ายบายครับ
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า

0: Man Forward Extra Smart Money
1: จ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตฟังดูน้อยแต่ความจริงอาจทำให้หมดตัวได้นะครับดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยอยู่ประมาณ 16% ต่อปีและดอกเบี้ยไม่ได้เริ่มต้นจากวันที่จ่ายขั้นต่ำนะครับแต่จะนับย้อนไปตั้งแต่วันที่รูดซื้อของเลยเพราะทันทีที่จ่ายไม่เต็มจำนวนสิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยทั้งบินจะหายไปหมดครับและธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ย2ต่อด้วยต่อแรกเนี่ยจากยอดเต็มตั้งแต่วันรูดบัตรต่อที่2จากยอดคงค้างในเดือนถัดไปและนี่คือเหตุผลที่นี่บัตรเครดิตพอกพูนเร็วจนน่ากลัวแล้วถ้าคุณจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆเงินต้นแทบไม่ลดครับเพราะส่วนใหญ่จะโดนดอกเบี้ยกินก่อนคนที่ติดกับดักนี้มักจะกู้เพิ่มมาโปะครับกลายเป็นหนี้ซ้อนหนี้พูดตรงๆนะครับถ้าหนี้เริ่มพอกจนตามไม่ทันอย่าฝืนแบกไว้คนเดียวครับให้ติดต่อธนาคารขอปรับโครงสร้างหนี้ได้เลยแต่ถ้าค้างไว้นานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคลินิกแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถปรับดอกเบี้ยให้น้อยลงได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra. We play all the hits.

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับทัพเรือภาคที่1สกัดจับเรือบรรทุกน้ำมันกลางอ่าวไทยรูปตัวกอลักลอบขนส่งน้ำมันยึดดีเซลเลี่ยงภาษีกว่า 60,000 ลิตรอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากของใช้ยา
3: พลเรือโทเฉลิมชัยสวนแก้วผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1หรือผู้อำนวยการสอนชนภาค1แถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทางทะเลของกองทัพเรือและสอนชนหลังสามารถจับกลุ่มเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงผิดกฎหมายได้กลางอ่าวไทยสืบเนื่องจากเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเรือต่อ115จากศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่1ได้ออกลาดตระเวนตามแผนในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนตรวจพบเรือประมงชื่อลิสกีนำโชค89ทอดสมออยู่บริเวณชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรีมีลักษณะต้องสงสัยผิดแปลกไปจากเรือประมงทั่วไปเจ้าหน้าที่จึงอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.ให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทางทะเลพุทธศักราช2490เข้าทำการตรวจค้นผลการตรวจสอบพบว่าไม่มีเอกสารประจำเรือและใบอนุญาตใช้เรือรวมถึงผู้ควบคุมเรือและลูกเรือไม่มีใบอนุญาตทำงานตรวจสอบภายในระวางพบน้ำมันดีเซลประมาณ 60,000 ลิตรโดยไม่มีเอกสารแสดงที่มาและหลักฐานการเสียภาษีเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมเรือพร้อมลูกเรือทั้งหมดเดินทางมายังท่าเทียบเรือแหลมเทียนกองบัญชาการกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงสรุปผลการจับกุมและนำตัวผู้กระทำผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวช่วงสุดท้ายให้ติดตามครับ

0: Run Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องรู้เมื่อนอนในห้องแอร์ทำอย่างไรป้องกันจมูกแห้งผิวแห้ง 1. เพิ่มความชื้นในห้องนอนใช้เครื่องเพิ่มความชื้นหรือ humidifier หรือวางถ้วยน้ำหรือถังน้ำเล็กๆในห้องนะคะจะช่วยให้ความชื้นในอากาศลดปัญหาจมูกแห้งและผิวแห้งได้ 2. ดูแลจมูกค่ะการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือน้ำเกลือล้างจมูกก่อนและหลังตื่นนอนนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุโพรงจมูกลดอาการจมูกแห้งระคายเคือง 3. ดูแลผิวค่ะใช้ครีมบำรุงผิวที่เน้นให้ความชุ่มชื้นก่อนนอนค่ะโดยเฉพาะบริเวณผิวที่แห้งง่ายเช่นใบหน้ามือและขาเลือกครีมที่ปราศจากน้ำหอมและสารก่อการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างวันค่ะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นด้วยเพราะจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น 4. การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมค่ะตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่เย็นจนเกินไปนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวและควรปิดเป็นระยะนะคะเพื่อให้ได้รับอากาศจากภายนอกบ้างเพียงแค่นี้นะคะคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศก็สบายตัวแล้วค่ะ
0: Run Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
0: Run Forward Extra.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra, 88.
1: นกบกนกเป็นนกบวกนกนกบวกนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: LINE @แม่ปิ่ง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: LINE แม่ปิ่ง
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่เงินแจกเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อลิงก์รับเงินอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำความชัดเจนโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งหลังพบประชาชนบางส่วนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยยืนยันว่าโครงการนี้ไม่ใช่การแจกเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยตรงแต่เป็นการจัดสรรเงินเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองและกองทุนชุมชนทหารภายใต้วงเงินรวม 4,452 ล้านบาทครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศ 79,610 แห่งและสมาชิกกว่า12ล้านคนโดยรัฐบาลมุ่งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบลดต้นทุนทางการเงินนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้โดยกำหนดให้กองทุนเป็นผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการไม่ใช่สมาชิกแต่ละรายและเมื่อกองทุนผ่านคุณสมบัติจะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาก่อนที่รัฐบาลจะจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้แก่กองทุนตามยอดดอกเบี้ยที่ลดให้แก่สมาชิกสำหรับดอกเบี้ยคนละครึ่งของโครงการคือกองทุนจะลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งไม่ใช่รัฐบาลโอนเงินครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยเข้าบัญชีสมาชิกขณะที่วงเงิน 30,000 ถึง 150,000 บาทเป็นเงินเพิ่มทุนที่จัดสรรให้กองทุนตามเกณฑ์ขั้นบันไดไม่ใช่เงินที่สมาชิกจะได้รับเป็นรายบุคคลทั้งนี้กองทุนที่จะเข้าร่วมจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีคณะกรรมการบริหารส่งรายงานงบการเงินต่อสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือสธบต่อเนื่องไม่น้อยกว่า2ปีและต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกก่อนยื่นคำขอพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อความหรือลิงก์ที่อ้างว่าสามารถลงทะเบียนรับเงิน 30,000 ถึง 150,000 บาทได้โดยตรงหากต้องการตรวจสอบข้อมูลสามารถสอบถามกองทุนในพื้นที่หรือสธบทั้ง14สาขาเขตโทรศัพท์ได้ที่021004209ต่อ1702ถึง1712ปิดท้ายข่าวกันที่กรมธนารักษ์เปิดประมูลเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา10บาทพุทธศักราช2533หายากผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันนี้ถึง23สิงหาคมนี้กรมธนารักษ์เปิดประมูลผลิตภัณฑ์เหรียญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเทเลซีคอยมาร์เก็ตครั้งที่1ทับ2569โดยนำเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา10บาทพ.ศ. 2533ซึ่งเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าและหายากมาเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลโดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้ส่วนการวางเงินประกันเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่14สิงหาคมถึง20สิงหาคมเวลา 18:00 นขณะที่ผู้ที่ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัตรเครดิตทุกธนาคารสามารถวางเงินประกันได้จนถึงวันที่23สิงหาคมเวลา 11:00 นโดยการประมูลเริ่มพร้อมกันในวันที่24สิงหาคม69เวลา 10:30 นทางนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนผ่านเทเลซีคอยมาร์เก็ตหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022810345-51ต่อ3102และ3109และทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

ใหม่เกโก้เซเว่น SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอเวอร์ด้าแอนด์เจโก้ริชเชียงใหม่โทร

0: ราะสุขภาพดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute
1: Health Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้าม

0: Facebook เบียนทีเมคโฮม
1: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ียงใหม
1: ่ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: with us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
2: ต้องมาที่

0: ิตสะเทือนทั้งจังหวัด
1: มีรุ่นอะไรบ้าง
0: ธนูเวฟ104เวฟ125ซุปเปอร์คัพสกูฟี่จิออโน่พลัสลีฟและ PCX ก็จัดให้ธนูเวฟ110สตาร์ท 10,000 ล้อแม็กและ Honda Scoopy ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอ

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online mumford.com Turn on Tune in And turn up the hits Mum Ford Extra

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Feel the vibe And let the music take the lead Man Forward Extra Music non-stop

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online Munforward.com

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Turn it on.
2: Oh yeah.
0: And let the hits keep rolling. Man Forward Extra. Music non-stop.

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online mumford.com No filler just killer hits Mum Ford Extra Music non-stop

Mun Forward Extra 88.

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Hit after hit. Zero skips, all energy. Man Forward Extra. Music non-stop.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: เสพเสน่ห์ล้านนาแต่แบดดีเงินอุ้ยผักแล้วตัวจะหักรถ

0: ซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เบอร์ทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: ับไปเลยครับอูชิจาปานิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
2: Let's listen to the music, relax and have fun.
1: Mumford Extra. Music non-stop on weekends.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ิตสะเทือนทั้งจังหวัด
1: มีรุ่นอะไรบ้าง
0: Thunder Wave 140 Wave 125 Super Cup Scoopy Giano Plus Lead และ PCX ก็จัดให้ Thunder Wave 110 Stand 10,000 ล้อแม็กและ Honda Scoopy ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอของแถม